ประเจ้าไหนเอาหักเจอสิปีใจอ่อนมันไหนไหมเฮามาไหนไหมกูนูแลมหุบกันมากายมันเจ้าตั้ง doctors nurses technicians ขันสม healthcare professionals ฟงตั้งหลายกจีกูนเอาเจอเอาโคสิ historic transplant ไหนไหมเอาเยามาไหนไหมมูลค่ำกันมากายอังเก้าฮิกชีด็อกเตอร์ฮาร์ชาจอรีขันสมฟุงสร์กังการามฮอสพิทอลตั้งไล่ไม่ก่อโฮมจูมซีมันเจ้าเปมาคันดูเจจนาเฮอไหนสาธุกันเฮอมากายเมืองอินเดียไหนกระจำสิบห้าแอนนิเวอร์ซารีอันเซอร์จิคัลสไตรค์อันเดโมสเตรชันเมืองตั้งไล่เป็นกัน example อันของลูกนารินทราโมดี government's counter tourism policy ในตักทุนมากายเอาเมื่อเดือน September วันเศร้าแปดหถึงเศร้าเก่าไหมปีมือปีสองหิง16ไหม Indian Army ในกระจำ surgical strike ในหนึ่ง line of control เมืองปากีสถาน terrorist launch pad ไหมยื้อกันหมุดมากายเอาOperation ไหนกระจำ military response like an Uri terror attack คุณ India soldier สิบเก้าโกลูกตายหายไหมเอาซิ launch เฮกันมาการนำหอก propose an United Forum of Bank Union ไหนขันซำไหนกระจำหังจะสามวัน national wide bank strike ลูกวันมาไหนในโพสต์ปนเฮกันกายเอา decision ในกระจำ agreement ตั้ง Indian Banks Association เอามากานำหอ social media post ใหม่ All India Bank Employees Association ในกระจำมูลคำองค์การ Indian Banks Association ไงแก umbrella body and bank union เจ็ดอันมังอาไฟคำใหม่ decision ในเอามากานำหอเมื่อวันพิโอมัดยำ World Tourism Day Celebration เนียติอิตานากรวันมังอาอันปูนกานะไหม Governor of Arunachal Pradesh มึงเฮาไหนฮิกจี Lieutenant General KT Parnayak ไหนกระจำ State Tourism Awards ไหนลูกมือมันประเจ้าไหมแม่งเฮากันมากานำหอที่คักโฮมเซวาไหนอันเจลาจังลังจีเจ้าเฮินไหนกระจำเบลาติคักอันเมียวปุ้ม Tours and Travels ในกระจำ Best Homestay Award ในมากายเอาไงแกสุจุซี Homestay Zero ขันสำบอมดิลาเอมบาซีเวสต์คัมมิ่งในเขากระจำ Commendation Award ในเปองกันมากายเอา Best Tour Operator ใน Miss BSC Voyageอิตานากรขันสำกันดีดารัง proprietor and Anisiyang Tours and Expedition ใหม่ commendation awards ในกันกายเอา best performing tourism officer award ในฮิกจีลำวังอารัน tourism information officer Dibang Valley district Song Hing Sipchet batch officer ใหม่ในกันมาการนำเข้าHome Minister Mama Natung Wan Manga Anpun Ka Na Mai Seva Sankab Abhiyan Nai Niyati Vivekananda Kendra Vidyalaya Pitung Upper Subansiri District Mai Mat Mumat Yam Sau Happy Prime Minister Narendra Modi Public Service Khansam Leadership Mai Ausi